ึ้นมาอย่าแข่งคนมัดลุงคือมาตุกเมื่อยุ่งแค่มัดยุ่งแค่มัดเธออย่างคนลุกเงือว้า

0: tầng cho chúng ta có thể con rác bằng nhà nạ.
1: Dòng cao cát lẹ lơi ca mẹ rác mẹ rác. Dòng cao cát lẹ lơi
2: ca mẹ rác mẹ rác.
1: ก็เลยเลยแม่มันก็ลูกแม่ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร